0: นะมันก็ทิ้งเสือที่นั่นสูงในตัวห้าวันตั้งหันรอหันรอกระบวนหันหลัดหนูเต้นรำ
1: อยากกลับเลย